สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยาในวันนี้ผมจะพาไปพูดคุยกับผู้หญิงญี่ปุ่นคนหนึ่งที่ชอบประเทศไทยและหลงไหลในกาแฟจากการที่เธอเคยเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ไทยทำให้เธอได้รู้จักและไปพักอยู่กับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ปลูกกาแฟอยู่ทางเหนือของไทยนะครับและตอนนี้เธอก็ได้ทำความฝันของเธอให้เป็นจริงด้วยการมีร้านกาแฟเป็นของตัวเองและที่สำคัญเป็นร้านกาแฟที่ใช้เมล็ดกาแฟที่เธอเลือกสรรจากไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ในย่านที่เรียกว่าแถวๆนี้เนี่ยมีร้านกาแฟอยู่หลายร้านทีเดียวแล้วก็เรียกว่าเป็นช่วงของกาแฟบูมนะครับก็มีร้านกาแฟที่เรียกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยชอบมากินกันแถวนี้หนึ่งในร้านตรงนี้ก็มีร้านกาแฟไทยภาษาไทยไหมเชื่อมิตรกาแฟไทยและดนตรีทำไมร้านนี้ถึงเอากาแฟไทยมาขายมีเขียนภาษาไทยด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับคุณนิชิวะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ร้านกาแฟ Coffee Session หรือชื่อภาษาไทยว่าเชื่อมิตรอยู่ในเขตสุมิดะสถานีที่ใกล้ที่สุดก็คือสถานีโมริชิตะส่วนเจ้าของร้านที่ทักทายเป็นภาษาไทยก็คือคุณฟูจิโมริอายะซึ่งผมขอเรียกชื่อว่าคุณอายะในแบบไทยแล้วกันนะครับก่อนจะสั่งกาแฟมาดื่มก็ต้องขอเดินชมร้านก่อนเลยเพราะว่าภายในร้านเนี่ยนะครับตกแต่งได้อย่างเท่มีกลิ่นอายของไทยในแบบโมเดิร์นมีเคาน์เตอร์ยาวนะครับซึ่งเป็นที่สั่งกาแฟที่ราวชั้นวางของติดเพดานด้านบนเคาน์เตอร์มีข้อความทั้งภาษาไทยและญี่ปุ่นเขียนอยู่เต็มไปหมดซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นข้อความแสดงความยินดีในการเปิดร้านแล้วก็ชมเจ้าของร้านว่าน่ารักครับ
2: โอ้มีข้อความเต็มไปหมดเลยนะครับร้านน่ารักอบอุ่นไปหมดเลยโอ้อายะจังน่ารักมากอายะจัง
1: ใช่คร
2: ับ
1: ผมก็กลัวไม่เขียน
2: เจ้าของร้านชื่อคุณอายะนะครับโอ้
0: ร้านนี้ยังมีตราของร้านซึ่งเป็นตัวพญานาคที่วาดเป็นการ์ตูนน่ารัก2ตัวนะครับตัวหนึ่งถือถ้วยกาแฟและอีกตัวก็ถือแผ่นเสียงซึ่งคุณอายะบอกเหตุผลที่เป็นพญานาคเพราะว่าอยากใช้สัญลักษณ์แบบไทยๆแต่ว่าถ้าเป็นช้างก็น่าจะมีคนใช้อยู่แล้วหลายคนนอกจากนั้นตัวเองยังชอบดนตรีหมอลำแล้วที่อีสานก็มีงานบั้งไฟพญานาคก็เลยเลือกตัวพญานาคส่วนที่ผนังตรงข้ามเคาน์เตอร์ก็มีภาพวาดเสือโคร่งตัวใหญ่นะครับถ้ามองดูดีๆจะรู้สึกคุ้นตาเพราะมันคือเสือที่อยู่บนตลับยาหม่องตราเสือนั่นเองครับเพลงที่เปิดในร้านคุณอายาก็จะใช้เพลงไทยมีมุมแนะนำเรื่องราวของไทยมีหนังสือเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆของไทยในร้านมีม้านั่งยาวแล้วก็มีโต๊ะเล็กๆรองรับลูกค้าได้ 5-6 คนดูร้านเขามามากพอแล้วเดี๋ยวไปสั่งกาแฟดื่มกันก่อนดีกว่าครับ
2: เอ้มีกาแฟอันนี้อะไรนะครับหัวหอม
1: กล้วยหอมที่
2: กล้วยหอม
1: กล้วยหอมที่เมฮ่องสอน
2: อ๋อครับอันนี้เป็นกาแฟไทยหมดเลยไทยโนโคฮี
1: ใช่ค่ะ
2: เล่นหรือ
1: เล่นเบรด
2: ใช่แ
1: ต่ถ้าหมดไทยนะครับเฮ้ยอันนี้เมฮ่องสอนเมฮ่องสอนที่เชียงใหม่
2: เชียงใหม่
0: กาแฟของร้านเชื่อมมิตรจะเป็นกาแฟจากไทยนะครับซึ่งเมล็ดกาแฟที่นำมาใช้ก็มาจากภาคเหนือของไทยอย่างเช่นที่เชียงใหม่หรือว่าแม่ฮ่องสอนผมอ่านชื่อแล้วก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ละครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ใช่คอกาแฟก็ได้แต่ว่าสามารถขอคำแนะนำคุณอายะได้นะครับว่าเราชอบรสกาแฟแบบไหนซึ่งคุณอายะก็จะอธิบายรสชาติให้ฟังอย่างละเอียดอย่างวันนี้ผมสั่งกาแฟดริปที่ใช้เมล็ดจากแม่สำแดงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ
2: ได้มาแล้วนะครับกาแฟดริปหอมครับอากาศเย็นๆแบบนี้ได้กาแฟเข้าไปเนี่ยทำให้ร่างกายเนี่ยอบอุ่นเดี๋ยวลองชิมดูนะครับมีรสเปรี้ยวนิดๆผมก็ไม่ใช่คอกาแฟเท่าไหร่นะฮะแต่รู้สึกว่าดื่มง่ายนะมีความสุขครับ
0: เมื่อคาเฟอีนเข้าเส้นเลือดแล้วก็ทำให้สมองตื่นนะครับถึงเวลามาพูดคุยกับเจ้าของร้านแล้วครับว่าทำไมถึงได้เลือกทำร้านที่เท่และนำเสนอเรื่องราวของไทยแบบนี้คุณอายะได้อธิบายคอนเซปต์ของร้านว่า
1: このお店のコンセプトは名前がコーヒーセッションっていう名前なんですけど
0: คุณอายะอธิบายว่าคอนเซปต์ก็เหมือนชื่อร้านก็คือเชื่อมมิตร หรือว่าสร้างเพื่อนตัวคุณอายะเองรู้จักคนปลูกกาแฟในไทยไปไทยเอาเมล็ดกาแฟไทยมาที่ญี่ปุ่นซึ่งร้านนี้เป็นสถานที่ผูกมิตรระหว่างผู้ปลูกบาริสต้าชาวไทยกับลูกค้าญี่ปุ่นนอกจากนั้นก็เป็นที่ผูกมิตรต่อระหว่างลูกค้าชาวญี่ปุ่นด้วยกันที่นี่คือสถานที่ในการสร้างเพื่อนซึ่งตอนนี้เธอก็สามารถสร้างเพื่อนได้มากครับผมได้ถามถึงเหตุผลที่มาเปิดร้านกาแฟในย่านนี้ซึ่งคุณอายะก็ตอบว่า
1: この辺私もともと2020年から店舗を持たないタイコーヒー屋さんをやってたんですね。
0: คุณอายะบอกว่าตั้งแต่ปี2563ไม่มีหน้าร้านเป็นของตัวเองนะครับใช้วิธีเปิดร้านชั่วคราวตรงโน้นตรงนี้ตอนนั้นก็ได้มาเช่าหน้าร้านของร้านซึ่งอยู่ตรงข้ามกับร้านที่อยู่ปัจจุบันสัปดาห์ละครั้งก็มีลูกค้ามาเป็นจำนวนมากแล้วก็เริ่มมีลูกค้าประจำก็เลยอยากเปิดร้านแถวนี้ซึ่งแถบนี้ถือว่าเป็นย่านร้านกาแฟอย่างในแถบสถานีข้างๆนี่ก็มีร้านกาแฟอยู่มากคุณอายะบอกว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะร้านกาแฟ Blue Bottle ที่ปีนี้เปิดมาเป็นปีที่10มาเปิดร้านอยู่ที่แถวนี้ก่อนหน้าก็มีร้านกาแฟมากอยู่แล้วนะครับแต่พอมีร้าน Blue Bottle มาเปิดก็มีร้านกาแฟมาเปิดมากขึ้นอีกผมได้ถามคุณอายะต่อว่าปกติคนญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมในการดื่มชามาเป็นเวลานานแต่ทำไมตอนนี้กาแฟถึงได้รับความนิยม
1: コーヒーのブームでサードウェーブっていうブームがそれこそもう10年15年前ぐらいに日本にも来てて
0: คุณอายะตอบว่ามีหลายเหตุผลนะครับเหตุผลหนึ่งก็คือกระแสกาแฟบูมระลอกที่3ที่มาถึงที่ญี่ปุ่นเมื่อประมาณ 10-15 ปีก่อนซึ่งที่ไทยตอนนี้ก็มีกระแสกาแฟบูมระลอกที่3หลังจากที่มีกระแสความนิยมของ Starbucksต่อมาก็มีกระแสความนิยมดื่มกาแฟตามรสชาติที่แตกต่างกันไปตามแหล่งที่ปลูกแล้วก็กระบวนการแปรรูปก็ทำให้คนญี่ปุ่นหันมานิยมการดื่มกาแฟส่วนตัวของคุณอายะเองก็ตามหากาแฟนะครับไปตามที่นิตยสารแนะนำซึ่งกาแฟของแต่ละประเทศรสชาติก็ต่างกันคุณอายะยังสนใจว่าคนที่ปลูกกาแฟนั้นเป็นคนกลุ่มไหนแบบไหนมีวิธีการปลูกแล้วก็แปรรูปอย่างไรการคั่วที่ต่างกันก็ให้รสชาติต่างกันเช่น light roast หรือว่า dark roast นอกจากนั้นเหตุผลที่คนนิยมกาแฟก็อาจจะเป็นเพราะความเท่ของร้านกาแฟด้วยผมได้ถามต่อว่าคุณอายะได้ไปพบกับกาแฟไทยได้อย่างไร
1: またその third wave よりもっともっと前の話なんですけど大学生の時にタイのチェンマイに
0: คุณอายะตอบว่าได้เจอกาแฟไทยก่อนกระแสนิยมกาแฟระลอกที่3อยู่มากนะครับตอนเป็นนักศึกษาเคยไปเรียนที่เชียงใหม่อยู่8เดือนตอนนั้นเรียนเรื่องแฟร์เทรดหรือว่าการค้าที่เป็นธรรมของกาแฟเลยไปเรียนวิธีการปลูกกาแฟกับชาวไร่กาแฟในพื้นที่ตอนนั้นครอบครัวที่ดูแลเป็นชาวกะเหรี่ยงสนิทสนมกับคนในหมู่บ้านซึ่งคนในครอบครัวก็เอ็นดูเหมือนกับเป็นลูกสาวหลังจากนั้นก็ไปเยี่ยมปีละครั้งแล้วก็คิดว่าอยากจะเอาเมล็ดกาแฟที่พวกเขาปลูกมาขายที่ญี่ปุ่นซึ่งนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นตอนแรกที่ดื่มกาแฟไทยตอนนั้นก็ประมาณ 15-16 ปีก่อนดื่มแล้วก็ต้องบอกว่ารสชาติธรรมดามากไม่ใช่รสชาติอร่อยจนน่าตกใจรสชาติออกจะขมมีราคาแพงชาวไร่ที่ปลูกก็ไม่ดื่มกาแฟที่ตัวเองปลูกเองถ้าบอกให้พวกเขาดื่มกาแฟก็จะดื่มกาแฟซองแบบ 3-in-1 ที่มีรสหวานกาแฟที่ปลูกถึงจะอร่อยแต่ก็ไม่ได้อร่อยจนน่าตกใจแต่ว่ามาตอนนี้รสชาติอร่อยขึ้นจนน่าตกใจในช่วงที่ผ่านมาผู้ปลูกได้พยายามปรับปรุงนอกจากนั้นสิ่งที่สำคัญมากคือตอนนี้พวกเขาดื่มกาแฟที่ตัวเองปลูกด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่น่าดีใจและน่าสนใจมากสำหรับคุณอายะอีกอย่างที่ตกใจตอนไปเมืองไทยก็คือหลังการระบาดของโควิด-19 ที่ไทยกาแฟบูมมากร้านกาแฟก็เท่มากไม่ต่างจากที่ญี่ปุ่นมีร้านกาแฟมากแล้วก็มีกาแฟที่อร่อยเยอะแยะผมได้ถามต่อนะครับว่าเวลาไปร้านกาแฟในไทยประหลาดใจไหมกับเมนูกาแฟที่มีความหลากหลายมาก
1: 当時はコーヒーのブラック、そのお砂糖とミルク入れない甘くないブラックのコーヒー飲むのって。
0: คุณอายะตอบว่าเมื่อกว่า10ปีก่อนถ้าอยากกินกาแฟดำไม่ใส่นมน้ำตาลจะกินได้แค่ที่สตาร์บัคเท่านั้นถ้าสั่งไม่ใส่นมน้ำตาลคนขายก็จะทำหน้าแบบว่าโอเคเหรอแบบนี้แต่ตอนนี้ก็กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีกาแฟดริปเมืองไทยอากาศร้อนแต่คนก็กินกาแฟร้อนกันราคากาแฟแพงกว่าญี่ปุ่นที่เมืองไทยจะมีเมนูกาแฟที่ญี่ปุ่นไม่มีเช่นเอสเปรสโซ่น้ำส้มเอสเปรสโซ่น้ำมะพร้าวซึ่งอร่อยมากญี่ปุ่นไม่ค่อยมีอาจจะเป็นเพราะว่าน้ำส้มกับน้ำมะพร้าวแพงที่ไทยมีน้ำผลไม้ที่อร่อยอยู่มากแต่ที่ญี่ปุ่นจะหาน้ำผลไม้ที่ราคาถูกไม่ค่อยไ ที่ร้านก็มีเมนูเอสเปรสโซชาไทยการเอากาแฟใส่ลงไปในเครื่องดื่มที่มีแต่เดิมของไทยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากผมได้ถามต่อว่าแล้วลักษณะพิเศษของกาแฟไทยคืออะไร
1: 結構その生産地によっても違うんですけどすっきりしていてすごいクリーンですね
0: คุณอายะตอบว่ารสชาติในแต่ละพื้นที่ปลูกแตกต่างกันไปแต่ว่าหลักๆกาแฟไทยมีรสชาติที่คลีนสดชื่นดื่มง่ายมีความเปรี้ยวที่ละมุนวิธีการแปรรูปก็มีหลากหลายกาแฟบางตัวก็มีรสชาติของผลไม้ผมได้ถามคุณอายะต่อว่าคิดอย่างไรกับการที่ก่อนหน้านี้กลุ่มชาติพันธุ์ที่ปลูกฝิ่นได้หันมาปลูกกาแฟแทน
1: それはすごく良かったと思っていて多分その
0: あえคุณอายะตอบว่าเป็นเรื่องที่ดีมากตอนแรกอาจมีแรงจูงใจน้อยที่ถูกบังคับให้เลิกปลูกฝิ่นตามนโยบายของรัฐพูดตามตรงฝิ่นทำรายได้ได้มากกว่าส่วนกาแฟต้องใช้เวลามากตั้งแต่เริ่มปลูกจนกว่าจะออกผลใช้เวลาอย่างน้อยถึง7ปีแล้วก็ไม่ค่อยได้ผลดีเท่าไหร่นักแต่จากกระแสกาแฟที่บูมและก็การค่อยๆเข้าใจวิธีการปลูกกาแฟที่อร่อยกลายเป็นอาชีพที่เท่ทำให้คนปลูกจำนวนมากขึ้นที่รู้สึกภูมิใจครอบครัวที่ดูแลคุณอายะพ่อเป็นครูกาแฟซึ่งมักจะพูดเสมอว่าอยากพิสูจน์ให้เห็นว่าไทยก็สามารถปลูกกาแฟที่อร่อยได้ตอนนี้ผ่านมา15ปี20ปีก็เริ่มประสบผลคนรุ่นใหม่ก็หันมาปลูกกาแฟกันถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีคุณอายะเป็นหนึ่งในคนที่พยายามนำเสนอกาแฟไทยให้กับนักดื่มกาแฟชาวญี่ปุ่นผมได้ถามถึงเสียงตอบรับจากคนที่ได้ชิมว่าเป็นอย่างไรบ้างซึ่งคุณอายะตอบว่า
1: สุดๆบิ๊กกรีสเตมัสมินนะやっぱりその昔からタイのコーヒーを知ってる人は
0: คุณอายะตอบว่าคนที่ได้ชิมรู้สึกประหลาดใจคนที่รู้จักกาแฟไทยมาก่อนจะมีภาพว่ากาแฟไทยขมคนที่เคยคิดว่ากาแฟไทยไม่อร่อยเมื่อได้ชิมก็ประหลาดใจว่ากาแฟไทยทำไมอร่อยอย่างนี้นอกจากนั้นคนหนุ่มสาวที่ไม่รู้จักกาแฟไทยมาก่อนก็จะถามว่าไทยปลูกกาแฟด้วยหรือพอได้ดื่มก็จะบอกว่าอร่อยแบบนี้เลยเหรอน่าสนใจพอไปเที่ยวเมืองไทยก็จะไปแวะร้านกาแฟพอไปร้านก็จะประหลาดใจรอบสองว่าไทยมีร้านกาแฟเท่แบบนี้ด้วยหรือไม่ว่าจะไทยหรือญี่ปุ่นตอนนี้เครื่องดื่มอย่างไวน์คราฟต์เบียร์คราฟต์จินที่มีรสชาติซับซ้อนและผู้ดื่มจะสามารถดูขั้นตอนการผลิตแล้วก็แปรรูปได้นั้นกลายเป็นที่นิยมซึ่งกาแฟก็เหมือนกันที่มีคนบอกว่ากาแฟมีรสชาติที่ซับซ้อนน่าสนใจกาแฟเป็นเครื่องดื่มที่คนไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก็ดื่มได้นอกจากนั้นยังดื่มได้ทั้งแบบกาแฟดำลาเต้หรือว่าใส่น้ำส้มอย่างไทยสามารถดื่มได้หลายแบบนอกจากร้านเชื่อมมิตรที่ขายกาแฟไทยแล้วก็มีอย่างที่อื่นด้วยเช่นที่ร้านอาคาอาม่ามีอยู่2สาขาในโตเกียวซึ่งก็เป็นร้านกาแฟดังที่เชียงใหม่ก็น่าจะมีอยู่แค่นั้นนอกจากนั้นก็มีร้านกาแฟบางแห่งที่นำเข้าเมล็ดกาแฟไทยเอามาคั่วความฝันของคุณอายะก็คือแน่นอนว่าถ้าร้านกาแฟเชื่อมมิตรมีชื่อขึ้นมาก็คงจะดีใจแต่ว่าอยากจะขายส่งเมล็ดกาแฟจากไทยให้ร้านกาแฟทั่วญี่ปุ่นไม่ว่าจะไปที่ไหนก็สามารถดื่มกาแฟไทยได้อย่างเช่นเวลาไปร้านกาแฟมีกาแฟให้เลือกอย่างเอธิโอเปียบราซิลแล้วก็อยากจะให้มีไทยด้วยนี่คือความฝันของคุณอายะผมได้ถามคุณอายะนะครับว่ามองอนาคตกาแฟไทยในญี่ปุ่นอย่างไร
1: ญี่ปุ่นの市場ではこれから増えると思います。まあ理由はたくさんあるんですけど、まあ一個は今そのメインの生産地。
0: คุณอายะตอบว่าน่าจะมีกาแฟไทยเพิ่มขึ้นหนึ่งในเหตุผลก็คือกาแฟจากพื้นที่ปลูกกาแฟหลักอย่างบราซิลหรือประเทศในอเมริกากลางและใต้มีราคาค่อนข้างสูงขึ้นได้ผลผลิตน้อยลงเนื่องจากภาวะโลกร้อนทำให้กาแฟของเอเชียกลายเป็นที่สนใจอย่างเช่นเวียดนามเมียนมาลาวไทยแล้วก็มณฑลยูนนานของจีนเป็นพื้นที่ที่พยายามในการปลูกกาแฟแล้วก็มีกาแฟคุณภาพดีคุณอายะคิดว่าพื้นที่เหล่านี้จะกลายเป็นแหล่งปลูกกาแฟที่สำคัญถัดไปแต่อีกด้านก็คือราคาก็เริ่มสูงขึ้นอย่างคนไทยก็ดื่มกาแฟคุณภาพดีทำให้หาซื้อได้ยากขึ้นซึ่งจะทำให้กลายเป็นกาแฟระดับพรีเมียมแล้วก็จะกลายเป็นที่แพร่หลายในญี่ปุ่นมากขึ้นจากการพูดคุยกับคุณอายะรู้สึกได้ถึงความมุ่งมั่นของเธอนะครับที่ต้องการให้คนญี่ปุ่นได้รู้จักกาแฟไทยมากขึ้นนอกจากนั้นเธอยังใช้กาแฟเป็นตัวกลางในการแนะนำวัฒนธรรมต่างๆของไทยให้คนญี่ปุ่นได้รับรู้บุคลิกที่อบอุ่นเป็นคนช่างเจรจาของคุณอายะทำให้บรรยากาศในร้านเชื่อมมิตรมีบรรยากาศของความเป็นมิตร ลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาก็จะนั่งสนทนากับเธอสมกับความตั้งใจและคอนเซปต์ของร้านที่คุณอายะอยากให้เป็นพื้นที่ในการสร้างเพื่อนสร้างมิตรภาพและขอเอาใจช่วยให้ความฝันของคุณอายะที่อยากให้กาแฟไทยเป็นที่แพร่หลายในญี่ปุ่นเป็นจริงได้ในเร็ววันครับและทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยาในวันนี้นะครับเราจะปิดท้ายรายการวันนี้ด้วยเพลงฮารุนิยูบิคิริหรือเกี่ยวก้อยกับฤดูใบไม้ผลิผลงานของริวทิสโตและพาสุคงองกากุคุระปุโดยมีเนื้อหาตอนหนึ่งว่าพยายามตามหาลมฤดูใบไม้ผลิที่แสงหน้าฉันไปเพราะเราจะเป็นผู้ใหญ่กันสักวันมาเกี่ยวก้อยกันเพื่อจะไม่ลืมเพื่อจะไม่ห่างหายและกลับมาติดตามรายการดนตรีพาเที่ยวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thaiขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าคำตอบของอิหร่านต่อข้อเสนอของสหรัฐเรื่องการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติการสู้รบนั้นยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิงนายทรัมป์เขียนข้อความบนโซเชียลมีเดียเมื่อวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมว่าผมเพิ่งอ่านคำตอบจากทีมตัวแทนของอิหร่านผมไม่ชอบมันเลยยอมรับไม่ได้อย่างสิ้นเชิงเขาไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมก่อนหน้านี้นายทรัมป์กล่าวว่าเขาคาดว่าจะได้รับคำตอบจากอิหร่านภายในวันศุกร์ที่8ในขณะที่อิหร่านระบุว่าพวกเขาไม่กังวลกับเส้นตายหรือคำขาดใดๆเมื่อวันอาทิตย์ที่10สำนักข่าวของรัฐบาลอิหร่านรายงานว่าอิหร่านได้ส่งคำตอบไปยังปากีสถานที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยแล้วสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลและสื่ออื่นๆรายงานว่าคำตอบดังกล่าวเน้นไปที่การยุติสงครามในทุกแนวรบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเลบานอนและการรักษาความปลอดภัยในการเดินเรือแต่รายละเอียดเพิ่มเติมยังไม่ชัดเจนขณะเดียวกันอิหร่านยังคงโจมตีกลุ่มประเทศอ่าวเปอร์เซียอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าผู้นำสหรัฐจะกดดันจีนเกี่ยวกับการสนับสนุนอิหร่านระหว่างการเยือนจีนในช่วงหลังของสัปดาห์นี้เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวระบุว่าประเด็นอิหร่านจะเป็นหนึ่งในหัวข้อในการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและว่านายทรัมป์ได้พูดคุยกับนายสีหลายครั้งแล้วเกี่ยวกับอิหร่านและรัสเซียเจ้าหน้าที่กล่าวว่าการเจรจาเหล่านั้นรวมถึงเรื่องเงินทุนที่จีนมอบให้แก่ทั้งสองประเทศตลอดจนสินค้าและการที่จีนอาจส่งออกอาวุธอยู่เขากล่าวว่าการเจรจาเหล่านั้นจะดำเนินต่อไปเจ้าหน้าที่กล่าวเสริมว่าผู้นำสหรัฐจะกดดันจีนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อบริษัทจีนที่สหรัฐเชื่อว่าให้การสนับสนุนอิหร่านทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐระบุเมื่อวันอาทิตย์ที่10ว่านายทรัมป์จะเดินทางถึงกรุงปักกิ่งในเย็นวันพุธที่13และจะพบกับนายสีในเช้าวันพฤหัสบดีที่14นายสกอตต์เบสเซนต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐกล่าวว่าเขาจะเดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อหารือกับนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะและคาตายามะซัตสึกิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นในวันอังคารที่12พฤษภาคมก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างสหรัฐและจีนที่จะจัดขึ้นในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในเร็วๆนี้นายเบสเซนประกาศเรื่องนี้ผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อวันอาทิตย์ที่10โดยโพสต์ว่าเขาจะพบปะกับตัวแทนจากภาครัฐและภาคเอกชนอื่นๆเพื่อหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่นด้วยเขาเรียกความมั่นคงทางเศรษฐกิจว่าเป็นความมั่นคงแห่งชาติคาดว่าการหารือเหล่านี้จะครอบคลุมประเด็นที่หลากหลายคาดว่าทั้งสองฝ่ายจะหารือเกี่ยวกับการรับมือกับสถานการณ์ในอิหร่านและความร่วมมือทวิภาคีที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในด้านแร่ธาตุสำคัญรวมถึงแร่หายากสืบเนื่องจากส่วนแบ่งตลาดที่ใหญ่มากของจีนนอกจากนั้นพวกเขามีแนวโน้มที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศท่ามกลางการอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องของเงินเยนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ผู้โดยสารบนเรือสำราญที่ได้รับผลกระทบจากเหตุต้องสงสัยว่าเกิดการระบาดของไวรัสฮันต้าเริ่มทยอยลงจากเรือลำดังกล่าวหลังจากได้รับการตรวจสุขภาพและเดินทางไปยังประเทศต่างๆด้วยเครื่องบินเรือลำนี้เดินทางมาถึงท่าเรือในเมืองเตเนริเฟซึ่งเป็นหนึ่งในหมู่เกาะคานารีของสเปนเมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมผู้ประกอบการของเรือระบุว่ามีผู้โดยสารและลูกเรือประมาณ150คนจาก24ประเทศนับจนถึงวันที่8พฤษภาคมรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของสเปนกล่าวว่าชาวสเปน14คนลงจากเรือก่อนจากนั้นจึงเดินทางไปยังสนามบินโดยรถบัสและขึ้นเครื่องบินไปยังกรุงมาดริดเมืองหลวงของสเปน
ซึ่งพวกเขาจะต้องกักตัวและตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลส่วนผู้โดยสารและลูกเรือคนอื่นๆที่รวมถึงชาวฝรั่งเศสอังกฤษและเนเธอร์แลนด์ลงจากเรือหลังจากได้รับการตรวจสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญและเดินทางไปยังสนามบินโดยรถบัสเพื่อขึ้นเครื่องบินที่แต่ละประเทศเช่าเหมาลำไว้องค์การอนามัยโลกแถลงเมื่อวันศุกร์ที่8ว่าผู้โดยสารบนเรือ6คนได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสฮันต้าและอีก2คนต้องสงสัยว่าติดเชื้อในจำนวนผู้โดยสารทั้ง8คนนี้มี3คนที่เสียชีวิตแล้วองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าความเสี่ยงด้านสุขภาพต่อประชาชนทั่วไปและผู้อยู่อาศัยบนหมู่เกาะคานารีนั้นอยู่ในระดับต่ำรัสเซียและยูเครนยังคงวิจารณ์อีกฝ่ายเกี่ยวกับการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระยะเวลา3วันที่สหรัฐเสนอก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศว่ารัสเซียและยูเครนจะระงับการสู้รบตั้งแต่วันเสาร์ที่9ถึงวันจันทร์ที่11พฤษภาคมแต่รัสเซียและยูเครนต่างกล่าวหาอีกฝ่ายว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของระยะเวลาที่ได้เสนอไว้ประธานาธิบดีวโลดิมีร์ เซเลนสกีของยูเครนกล่าวหารัสเซียเมื่อวันอาทิตย์ที่10ว่ารัสเซียก่อเหตุโจมตีด้วยปืนใหญ่มากกว่า100ครั้งและโจมตีด้วยโดรนเกือบ 10,000 ครั้งในช่วง24ชั่วโมงกระทรวงกลาโหมรัสเซียรายงานว่ามีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงมากกว่า 16,000 ครั้งในภาคตะวันออกของยูเครนผู้คนจำนวนมากมายังนครนิวยอร์กของสหรัฐเพื่อชมขบวนพาเหรดประจำปีที่จัดแสดงวัฒนธรรมญี่ปุ่นด้วยมังงะและซีรีส์อนิเมะยอดนิยมอย่างจูจูตสึไคเซนหรือมหาเวทผนึกมารเป็นหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของงานขบวนพาเหรดญี่ปุ่นที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่9พฤษภาคมมีกลุ่มเข้าร่วมประมาณ100กลุ่มซึ่งรวมถึงกลุ่มที่เป็นตัวแทนของจังหวัดต่างๆในญี่ปุ่นพวกเขาเดินขบวนไปตามถนนสายหลักตามแนวสวนสาธารณะเซ็นทรัลพาร์คพร้อมทั้งแสดงการเต้นรำศิลปะการต่อสู้และอื่นๆในบรรดาผู้เข้าร่วมงานมีนักแสดงจากจูจูตสึไคเซนเดอะสเตจซึ่งเป็นการดัดแปลงเป็นละครเวทีจากมังงะยอดนิยมของอากุตามิเกเกะฉากต่อสู้ที่ดุเดือดของนักแสดงเรียกเสียงเชียร์จากผู้ชมได้อย่างล้นหลาม

มีการตั้งศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวสำคัญสำหรับจังหวัดนางาซากิและโอกินาวารวมถึงร้านขายอาหารญี่ปุ่นไว้ใกล้กับสถานที่จัดงานด้วยแม้จะมีฝนตกแต่ก็มีผู้คนมาร่วมงานประมาณ 50,000 คน NHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าสตาร์ทอัพญี่ปุ่นขออนุมัติยารักษาโรคไตแมวนักดับเพลิงชุมชนแข่งขันวิ่งผลัดมาโตอิตามประเพณีที่พักขนาดกระทัดรัดกำลังเป็นที่ต้องการท่ามกลางค่าเช่าในโตเกียวที่เพิ่มสูงขึ้นและถุงขยะช่วยปกป้องคุณจากความหนาวเย็นเคล็ดลับง่ายๆเพื่อปกป้องชีวิตของคุณสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นาทีตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นาทีตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าคำตอบของอิหร่านต่อข้อเสนอของสหรัฐเรื่องการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติการสู้รบนั้นยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิงนายทรัมป์เขียนข้อความบนโซเชียลมีเดียเมื่อวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมว่าผมเพิ่งอ่านคำตอบจากทีมตัวแทนของอิหร่านผมไม่ชอบมันเลยยอมรับไม่ได้อย่างสิ้นเชิงเขาไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมก่อนหน้านี้นายทรัมป์กล่าวว่าเขาคาดว่าจะได้รับคำตอบจากอิหร่านภายในวันศุกร์ที่8ในขณะที่อิหร่านระบุว่าพวกเขาไม่กังวลกับเส้นตายหรือคำขาดใดๆเมื่อวันอาทิตย์ที่10สำนักข่าวของรัฐบาลอิหร่านรายงานว่าอิหร่านได้ส่งคำตอบไปยังปากีสถานที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยแล้วสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลและสื่ออื่นๆรายงานว่าคำตอบดังกล่าวเน้นไปที่การยุติสงครามในทุกแนวรบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเลบานอนและการรักษาความปลอดภัยในการเดินเรือแต่รายละเอียดเพิ่มเติมยังไม่ชัดเจนขณะเดียวกันอิหร่านยังคงโจมตีกลุ่มประเทศอ่าวเปอร์เซียอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าผู้นำสหรัฐจะกดดันจีนเกี่ยวกับการสนับสนุนอิหร่านระหว่างการเยือนจีนในช่วงหลังของสัปดาห์นี้เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวระบุว่าประเด็นอิหร่านจะเป็นหนึ่งในหัวข้อในการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและว่านายทรัมป์ได้พูดคุยกับนายสีหลายครั้งแล้วเกี่ยวกับอิหร่านและรัสเซียเจ้าหน้าที่กล่าวว่าการเจรจาเหล่านั้นรวมถึงเรื่องเงินทุนที่จีนมอบให้แก่ทั้งสองประเทศตลอดจนสินค้าและการที่จีนอาจส่งออกอาวุธอยู่เขากล่าวว่าการเจรจาเหล่านั้นจะดำเนินต่อไปเจ้าหน้าที่กล่าวเสริมว่าผู้นำสหรัฐจะกดดันจีนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อบริษัทจีนที่สหรัฐเชื่อว่าให้การสนับสนุนอิหร่านทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐระบุเมื่อวันอาทิตย์ที่10ว่านายทรัมป์จะเดินทางถึงกรุงปักกิ่งในเย็นวันพุธที่13และจะพบกับนายสีในเช้าวันพฤหัสบดีที่14นายสกอตต์เบสเซนต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐกล่าวว่าเขาจะเดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อหารือกับนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะและคาตายามะซัตสึกิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นในวันอังคารที่12พฤษภาคมก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างสหรัฐและจีนที่จะจัดขึ้นในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในเร็วๆนี้นายเบสเซนประกาศเรื่องนี้ผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อวันอาทิตย์ที่10โดยโพสต์ว่าเขาจะพบปะกับตัวแทนจากภาครัฐและภาคเอกชนอื่นๆเพื่อหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่นด้วยเขาเรียกความมั่นคงทางเศรษฐกิจว่าเป็นความมั่นคงแห่งชาติคาดว่าการหารือเหล่านี้จะครอบคลุมประเด็นที่หลากหลายคาดว่าทั้งสองฝ่ายจะหารือเกี่ยวกับการรับมือกับสถานการณ์ในอิหร่านและความร่วมมือทวิภาคีที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในด้านแร่ธาตุสำคัญรวมถึงแร่หายากสืบเนื่องจากส่วนแบ่งตลาดที่ใหญ่มากของจีนนอกจากนั้นพวกเขามีแนวโน้มที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศท่ามกลางการอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องของเงินเยนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ผู้โดยสารบนเรือสำราญที่ได้รับผลกระทบจากเหตุต้องสงสัยว่าเกิดการระบาดของไวรัสฮันต้าเริ่มทยอยลงจากเรือลำดังกล่าวหลังจากได้รับการตรวจสุขภาพและเดินทางไปยังประเทศต่างๆด้วยเครื่องบินเรือลำนี้เดินทางมาถึงท่าเรือในเมืองเตเนริเฟซึ่งเป็นหนึ่งในหมู่เกาะคานารีของสเปนเมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมผู้ประกอบการของเรือระบุว่ามีผู้โดยสารและลูกเรือประมาณ150คนจาก24ประเทศนับจนถึงวันที่8พฤษภาคมรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของสเปนกล่าวว่าชาวสเปน14คนลงจากเรือก่อนจากนั้นจึงเดินทางไปยังสนามบินโดยรถบัสและขึ้นเครื่องบินไปยังกรุงมาดริดเมืองหลวงของสเปน
ซึ่งพวกเขาจะต้องกักตัวและตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลส่วนผู้โดยสารและลูกเรือคนอื่นๆที่รวมถึงชาวฝรั่งเศสอังกฤษและเนเธอร์แลนด์ลงจากเรือหลังจากได้รับการตรวจสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญและเดินทางไปยังสนามบินโดยรถบัสเพื่อขึ้นเครื่องบินที่แต่ละประเทศเช่าเหมาลำไว้องค์การอนามัยโลกแถลงเมื่อวันศุกร์ที่8ว่าผู้โดยสารบนเรือ6คนได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสฮันต้าและอีก2คนต้องสงสัยว่าติดเชื้อในจำนวนผู้โดยสารทั้ง8คนนี้มี3คนที่เสียชีวิตแล้วองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าความเสี่ยงด้านสุขภาพต่อประชาชนทั่วไปและผู้อยู่อาศัยบนหมู่เกาะคานารีนั้นอยู่ในระดับต่ำรัสเซียและยูเครนยังคงวิจารณ์อีกฝ่ายเกี่ยวกับการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระยะเวลา3วันที่สหรัฐเสนอก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศว่ารัสเซียและยูเครนจะระงับการสู้รบตั้งแต่วันเสาร์ที่9ถึงวันจันทร์ที่11พฤษภาคมแต่รัสเซียและยูเครนต่างกล่าวหาอีกฝ่ายว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของระยะเวลาที่ได้เสนอไว้ประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกีของยูเครนกล่าวหารัสเซียเมื่อวันอาทิตย์ที่10ว่ารัสเซียก่อเหตุโจมตีด้วยปืนใหญ่มากกว่า100ครั้งและโจมตีด้วยโดรนเกือบ 10,000 ครั้งในช่วง24ชั่วโมงกระทรวงกลาโหมรัสเซียรายงานว่ามีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงมากกว่า 16,000 ครั้งในภาคตะวันออกของยูเครนผู้คนจำนวนมากมาอย่างนครนิวยอร์กของสหรัฐเพื่อชมขบวนพาเหรดประจำปีที่จัดแสดงวัฒนธรรมญี่ปุ่นโดยมังงะและซีรีส์อนิเมะยอดนิยมอย่างจูจูตสึไคเซนหรือมหาเวทผนึกมารเป็นหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของงานขบวนพาเหรดญี่ปุ่นที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่9พฤษภาคมมีกลุ่มเข้าร่วมประมาณ100กลุ่มซึ่งรวมถึงกลุ่มที่เป็นตัวแทนของจังหวัดต่างๆในญี่ปุ่นพวกเขาเดินขบวนไปตามถนนสายหลักตามแนวสวนสาธารณะเซ็นทรัลพาร์คพร้อมทั้งแสดงการเต้นรำศิลปะการต่อสู้และอื่นๆในบรรดาผู้เข้าร่วมงานมีนักแสดงจากจูจูตสึไคเซนเดอะสเตจซึ่งเป็นการดัดแปลงเป็นละครเวทีจากมังงะยอดนิยมของอากุตามิเกเกะฉากต่อสู้ที่ดุเดือดของนักแสดงเรียกเสียงเชียร์จากผู้ชมได้อย่างล้นหลามมีการตั้งศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวสำคัญสำหรับจังหวัดนางาซากิและโอกินาวารวมถึงร้านขายอาหารญี่ปุ่นไว้ใกล้กับสถานที่จัดงานด้วยแม้จะมีฝนตกแต่ก็มีผู้คนมาร่วมงานประมาณ 50,000 คนNHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าสตาร์ทอัพญี่ปุ่นขออนุมัติยารักษาโรคไตแมวนักดับเพลิงชุมชนแข่งขันวิ่งผลัดมาโตอิตามประเพณีที่พักขนาดกระทัดรัดกำลังเป็นที่ต้องการท่ามกลางค่าเช่าในโตเกียวที่เพิ่มสูงขึ้นและถุงขยะช่วยปกป้องคุณจากความหนาวเย็นเคล็ดลับง่ายๆเพื่อปกป้องชีวิตของคุณสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น